0: ช่นี่บ่ค่อยรับปานใดแลเสียงคอบ่ได้เสียนคันโคงัวโคควายเสียนได้ขอให้เสียนบ่เป็นเด้นางเอ้ยนาง
1: อย่า

0: จะสิฮอดลิ้นบ่าวได้นางให้นางเครื่องเพลงสีค่อยเอ้ย
1: หยอกเลยได้ทำอะไรกัน
2: เนาะเลย

0: ขอกินปลาอ้อมตวยบ่ขอกินกล้วยมีกินจิริอ้อมกองเสียใจเด้พุ่นเอ้ยนาง
1: ตรังตั้งกองร้องเอ้ยตาบางตาหางเอ้ยตาละเย้ยาบ่เอ้ยยาตาปืนวัดดักเอ้ยวัดตมล้างเต็งเลยเย้วันเอ้ยฮาร์วาครุงยาเอ้ยครุงร้องพังกองเอ้ยกระแสกมอเอ้ยตรอยตรนัวประสวย